0: และพี่คือเทนตรา
1: 102,4 FM
2: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.